วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลวางแผนจะของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยรับมือราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหวังว่าจะเสนอร่างงบประมาณรวมกว่า3ล้านล้านเยนหรือราว600ล้านบาทต่อรัฐสภาอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าผู้นำญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐบาลจะรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยกล่าวว่าต้องการใช้งบสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเงินอุดหนุนค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวว่ารัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้สามารถดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปได้เช่นกำหนดเพดานราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมนั้นจำเป็นต้องออกพันธบัตรเพิ่มเพื่อชดเชยการขาดดุลแต่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินรวมของการออกพันธบัตรและแผนปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรจึงสามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากคาดว่าวงเงินของการออกพันธบัตรในปีงบประมาณที่แล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ3ล้านล้านเยนอันเป็นผลจากรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรักษาปริมาณน้ำมันในประเทศได้จนถึงก่อนกลางปีหน้าเนื่องจากน้ำมันที่ญี่ปุ่นจะนำเข้าจากเส้นทางอื่นนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซจะมีสัดส่วนสูงขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลประเมินว่าจะมีน้ำมันเพียงพอจนถึงต้นปีหน้าญี่ปุ่นกำลังจัดสรรเงินประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือนในช่วงฤดูร้อนปีนี้นโยบายนี้สะท้อนถึงราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่26พฤษภาคมโดยจะใช้งบประมาณราว 510,000 ล้านเยนเพื่อช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเงินจำนวนนี้จะมาจากเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ200,000ล้านบาทที่จัดสรรไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการใช้จ่ายนี้จะช่วยลดค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าของครัวเรือนโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 5,000 เยนหรือราว 1,000 บาทในช่วง3เดือนนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การจัดหาพลังงานจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าเนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินลดลงครึ่งหนึ่งร่างงบประมาณนี้มีมูลค่า3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ630,000ล้านบาทรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและอินเดียได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดซึ่งประกอบด้วยญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐและออสเตรเลียในวันอังคารที่26พฤษภาคมเมื่อวันจันทร์ที่25นายโมเตงิได้พบกับนายสุพรหมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก่อนการประชุมกลุ่มควอดรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องที่จะเร่งความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบที่สำคัญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งสองยังยืนยันว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนบุคลากรนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและยืนยันความร่วมมือในการรับมือประเด็นต่างๆรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตลอดจนการจัดหาพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญอย่างมีเสถียรภาพ

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้หารือถึงทางเลือกต่างๆในการทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่15พฤษภาคมผู้นำสหรัฐกล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกส่งมอบให้กับสหรัฐโดยทันทีเพื่อนำกลับไปทำลายหรือในทางที่ดีก็ทำลายตรงนั้นเลยหรือที่อื่นที่ยอมรับได้ภายใต้การดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมเป็นพยานในกระบวนการและการดำเนินงานนี้ก่อนหน้านี้ในทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในคลังให้แก่สหรัฐโพสต์บนโซเชียลมีเดียดังกล่าวชี้เป็นในว่าขณะนี้ในทรัมป์เปิดรับต่อความเป็นไปได้ที่จะทำลายยูเรเนียมนอกสหรัฐภายใต้เงื่อนไขบางประการสื่อของสหรัฐรายงานว่าคำกล่าวของในทรัมป์อาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นท่าทีเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของอิหร่านในกระบวนการนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าดูเหมือนว่าในทรัมป์ได้ส่งสัญญาณผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้โรงเรียนต่างๆจ้างครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากภายนอกเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศคณะกรรมการได้จัดทำร่างรายงานที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในปีการศึกษาที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมีนักเรียนในโรงเรียนรัฐมากเป็นประวัติการถึง 84,759 คนที่จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง9ปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการโดยครูที่มีใบอนุญาตแต่ร่างรายงานดังกล่าวเสนอให้หน่วยงานด้านการศึกษาใช้กรอบการทำงานที่อนุญาตให้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถสอนในฐานะอาจารย์พิเศษได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการร่างรายงานนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจัดชั้นเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เพิ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในชั้นเรียนเหล่านี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนและวลีภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานอย่างไรก็ตามจำนวนทางการท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการเช่นนี้ในปัจจุบันยังมีจำกัดนอกจากนี้สมาชิกคณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการกำหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมครูในมหาวิทยาลัยมีวิชาเกี่ยวกับการสอนเด็กต่างชาติรวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายยกระดับความสามารถของรัฐบาลในด้านข่าวกรองร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองในการประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาในวันพุธที่27พฤษภาคมด้วยเสียงเห็นชอบข้างมากพรรคที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตพรรคซันเซโตพรรคอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นและพรรคทีมมิไรส่วนพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นพรรคเลวะชิงเซงูมิและพรรคสังคมประชาธิปไตยออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบนี้กำหนดว่าสำนักงานข่าวกรองได้รับอำนาจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทรวงต่างๆอย่างครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติขึ้นในคณะรัฐมนตรีหน่วยงานนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประกอบด้วยรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องที่รวมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลมีแผนจะเปิดสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้คณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านร่างข้อมติเพิ่มเติมที่เป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกล่วงล้ำโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรรวบรวมข้อมูลในหนทางที่บั่นทอนความเป็นกลางทางการเมืองสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์และภริยาณพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวปีนี้เป็นวาระ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยาอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของรัฐบุคคลทั้งสองเดินทางถึงพระราชวังหลวงช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมสมเด็จพระจักรพรรดิทรงแนะนำเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารและพระชายารวมทั้งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะจากนั้นมีการจัดพิธีต้อนรับในสวนของพระราชวังหลวงหลังบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีมาโคสรับการคารวะจากกองเกียรติยศของกองกำลังป้องกันตนเองนอกจากนี้มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของฟิลิปปินส์จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีและภริยามีรายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นได้หมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำแก๊งปล้นฆ่าในคดีที่เกิดทางเหนือของโตเกียวช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้แหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าหมายจับนี้มีการออกเพื่อจับกุมชายคนหนึ่งในช่วงวัย40ผู้ต้องสงสัยอาจเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังจีนแล้วและอาจมุ่งหน้าต่อไปยังที่อื่นสมาชิกของแก๊งนี้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนคาวะจังหวัดโทจิงิเมื่อวันที่14พฤษภาคมสตรีวัย69ปีถูกสังหารและบุตรชาย2คนของเธอบาดเจ็บเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมปลายจำนวน4คนซึ่งล้วนอายุ16ปีถูกจับกุมฐานต้องสงสัยคดีบุกปล้นและฆ่าคนต่อมาตำรวจจับกุมตัวสามีภรรยาคู่หนึ่งในช่วงวัย20คือนายทาเกมัยไคโตและนางมิยูชาวเมืองโยโกฮาม่าทางใต้ของโตเกียวสองคนนี้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ออกคำสั่งเด็กชายเหล่านี้หลังการวิเคราะห์สมาร์ทโฟนหลายเครื่องที่ยึดมาตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้ซึ่งอยู่ในช่วงวัย40อาจเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้บงการสามีภรรยาคู่นี้ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สั่งให้เด็กๆกระทำความผิดตำรวจมีแผนตามล่าผู้ต้องสงสัยรายนี้โดยประสานงานกับทางการประเทศต่างๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยทหารขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนขณะที่การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป
นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมว่าการเจรจาเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อความของข้อตกลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลรายงานเมื่อวันอังคารที่26เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อตกลงนี้โดยระบุว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นภายใต้การไกล่เกลี่ยของกาตาร์เกี่ยวกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารที่26นายเนทันยาฮูได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเลบานอนว่ากองกำลังขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนยึดครองพื้นที่ควบคุมและเสริมกำลังเขตความมั่นคงเขายังระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ของเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะขยายวงกว้างขึ้นในการเจรจากับสหรัฐนั้นอิหร่านเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกพื้นที่ซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีต่อการเจรจาดังกล่าวรัสเซียระบุว่ามีแผนจะโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้รับทราบทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่านายลาฟรอฟเป็นฝ่ายเริ่มการโทรศัพท์ดังกล่าวนายลาฟรอฟกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีสถานที่ของพลเรือนในรัสเซียนอกจากนี้เขายังกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียจะยังคงโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและศูนย์ต่างๆด้านการตัดสินใจในกรุงเคียฟต่อไปกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่25โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ที่รัสเซียควบคุมอยู่และเรียกร้องให้พลเมืองและนักการทูตต่างชาติออกจากกรุงเคียฟโดยทันทีแหล่งข่าวจากยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตลอดวันอาทิตย์ที่24ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บมากกว่า80คนในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆบริษัทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้ทดสอบโดรนในยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับกับระเบิดจากทางอากาศการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเก็บกู้กับระเบิดที่กองกำลังรัสเซียวางไว้ในยูเครนยังคงเป็นสิ่งท้าทายหน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนประเมินว่ามีกับระเบิดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศบริษัทโปรโดรนของญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกับบริษัทต่างๆในยูเครนเพื่อพัฒนาโดรนตรวจจับกับระเบิดโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทางบริษัทได้ทำการทดลองครั้งแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีของตนจะสามารถเป็นทางออกในการตรวจจับกับระเบิดในยามสงครามได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายยกระดับความสามารถของรัฐบาลในด้านข่าวกรองร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองในการประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาในวันพุธที่27 พฤษภาคมด้วยเสียงเห็นชอบข้างมากพรรคที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตพรรคซันเซโตพรรคอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นและพรรคทีมมิไรส่วนพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นพรรคเลวะชิงเซงูมิและพรรคสังคมประชาธิปไตยออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบนี้กำหนดว่าสำนักงานข่าวกรองได้รับอำนาจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทรวงต่างๆอย่างครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติขึ้นในคณะรัฐมนตรีหน่วยงานนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประกอบด้วยรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องที่รวมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลมีแผนจะเปิดสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้คณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านร่างข้อมติเพิ่มเติมที่เป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกล่วงล้ำโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรรวบรวมข้อมูลในหนทางที่บั่นทอนความเป็นกลางทางการเมืองสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์และภริยาณพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวปีนี้เป็นวาระ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยาอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของรัฐบุคคลทั้งสองเดินทางถึงพระราชวังหลวงช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมสมเด็จพระจักรพรรดิทรงแนะนำเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารและพระชายารวมทั้งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะจากนั้นมีการจัดพิธีต้อนรับในสวนของพระราชวังหลวงหลังบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีมาโคสรับการคารวะจากกองเกียรติยศของกองกำลังป้องกันตนเองนอกจากนี้มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของฟิลิปปินส์จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีและภริยามีรายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นได้หมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำแก๊งปล้นฆ่าในคดีที่เกิดทางเหนือของโตเกียวช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้แหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าหมายจับนี้มีการออกเพื่อจับกุมชายคนหนึ่งในช่วงวัย40ผู้ต้องสงสัยอาจเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังจีนแล้วและอาจมุ่งหน้าต่อไปยังที่อื่นสมาชิกของแก๊งนี้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนคาวะจังหวัดโทจิงิเมื่อวันที่14พฤษภาคมสตรีวัย69ปีถูกสังหารและบุตรชาย2คนของเธอบาดเจ็บเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมปลายจำนวน4คนซึ่งล้วนอายุ16ปีถูกจับกุมฐานต้องสงสัยคดีบุกปล้นและฆ่าคนต่อมาตำรวจจับกุมตัวสามีภรรยาคู่หนึ่งในช่วงวัย20คือนายทาเกมัยไคโตและนางมิยูชาวเมืองโยโกฮาม่าทางใต้ของโตเกียวสองคนนี้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ออกคำสั่งเด็กชายเหล่านี้หลังการวิเคราะห์สมาร์ทโฟนหลายเครื่องที่ยึดมาตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้ซึ่งอยู่ในช่วงวัย40อาจเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้บงการสามีภรรยาคู่นี้ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สั่งให้เด็กๆกระทำความผิดตำรวจมีแผนตามล่าผู้ต้องสงสัยรายนี้โดยประสานงานกับทางการประเทศต่างๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยทหารขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนขณะที่การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมว่าการเจรจาเกี่ยวกับเนื้อความของข้อตกลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลรายงานเมื่อวันอังคารที่26เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อตกลงนี้โดยระบุว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นภายใต้การไกล่เกลี่ยของกาตาร์เกี่ยวกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารที่26นายเนทันยาฮูได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเลบานอนว่ากองกำลังขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนยึดครองพื้นที่ควบคุมและเสริมกำลังเขตความมั่นคงเขายังระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ของเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะขยายวงกว้างขึ้นในการเจรจากับสหรัฐนั้นอิหร่านเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกพื้นที่ซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีต่อการเจรจาดังกล่าวรัสเซียระบุว่ามีแผนจะโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้รับทราบทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่านายลาฟรอฟเป็นฝ่ายเริ่มการโทรศัพท์ดังกล่าวนายลาฟรอฟกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีสถานที่ของพลเรือนในรัสเซียนอกจากนี้เขายังกล่าวว่า
กองกำลังรัสเซียจะยังคงโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและศูนย์ต่างๆด้านการตัดสินใจในกรุงเคียฟต่อไปกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่25โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ที่รัสเซียควบคุมอยู่และเรียกร้องให้พลเมืองและนักการทูตต่างชาติออกจากกรุงเคียฟโดยทันทีแหล่งข่าวจากยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตลอดวันอาทิตย์ที่24ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บมากกว่า80คนในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆบริษัทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้ทดสอบโดรนในยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับกับระเบิดจากทางอากาศการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเก็บกู้กับระเบิดที่กองกำลังรัสเซียวางไว้ในยูเครนยังคงเป็นสิ่งท้าทายหน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนประเมินว่ามีกับระเบิดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศบริษัทโปรโดรนของญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกับบริษัทต่างๆในยูเครนเพื่อพัฒนาโดรนตรวจจับกับระเบิดโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทางบริษัทได้ทำการทดลองครั้งแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีของตนจะสามารถเป็นทางออกในการตรวจจับกับระเบิดในยามสงครามได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น